ดสูงเมื่อวันมาเจอโลยาวกระสักเย่เปิมนามักนันมุสยังเมื่อวันเจยันฮักโมโอเวนมาเจอวันลาวเย่เปฮายายฮายายฮายายายายเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเฮยเ